ไอ้บุ้งไอ้บีมันนี่เบกี้ฮารองสักเสียมตามไปถูกตัวก็ไม่ใช่เนี่ยไปสิกระเบนบีกระเบนถ้าวันนี้ยามเบกี้ไอ้ดีนะเลยปังไม่เอาคุณไอ้ตามไปถุยไม่เอาสิไรเห็นเบกี้เบกี้เพิ่มดูสั่นลิงก์กันเลยปังไม่เอาคุณไอ้ตามนิ่งถุยไม่เอาสิไรเห็นเบกี้เนี่ยขอจีคุณน่ะไปเนี่ยขอระวังไป

กระตังก็กิ้งสับแล้วดัดโคกระปุ่มปวงตัวนั้นส่วนเท่าไม่รูปภาย